สมทานามาปนีเอาเธอมิไรมีโทบาสมีเดียวรลีมาปอดวัสลาดีรอยอาสเดียวรลีมา